0: 句话说，所谓稳定，并不意味着要求中美之间没有分歧，而是要尽可能避免某一个领域的摩擦，外溢为整个双边关系的失控。而在未来，维护稳定的关键还在于双方如何把领导人共识持续转化为行动，坚持相向而行，互利共赢。总台视记者北京报道。
1: 多国人士高度评价习近平主席的美国之行，认为此次中美元首会晤推动中美关系继续发展，其成果共识不仅惠及两国，也将对全世界产生积极影响。
2: After 11 years, President Xi is the first Chinese president to visit United States of America. Number of takeaways in this visit we see, as far as the outcomes, there are more than eight outcomes are there. The world is looking toward this historic meeting.
3: Creo que es muy importante lo que se logró en este viaje del presidente Xi a los Estados Unidos. Un poco el mensaje del presidente Xi cuando le habla a Trump en la cena de gala es competencia va a haber. Lo importante es que no sea una cuestión de uno querer ponerse por encima del otro y hablar de vencedores y derrotados, sino que sea que uno esté corriendo para alcanzar al otro, pero no para derrotarlo. Yo creo que ese mensaje...es lo más importante y es lo que el mundo está esperando.
4: ทั้งสองฝ่ายสามารถที่จะบรรลุฉันทามติได้8ข้อด้วยกันนะครับตัวอย่างที่สามารถสร้างผลกระทบต่อคนทั้งโลกไม่ใช่แค่สหรัฐกับจีนก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีกลไกในการสื่อสารในการที่จะเจรจาร่วมกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงในการใช้ AI ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงครับรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้อีกอย่างในระหว่างจีนกับสหรัฐก็คือการมองไปข้างหน้านั่นคือเรื่องของความร่วมมือการจะประชุมระดับผู้นำนี่เป็นเรื่องของความพยายามในการที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่แค่เรื่องของทวิภาคีแต่เป็นเรื่องของผู้ภาคีนั่นคือคนทั้งโลกควรจะได้ประโยชน์จากการเจรจาระดับสุดยอดระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐในครั้งนี้ครับ
5: 国际人士认为，习近平主席此次访美对全世界都具有重大意义。中美相向而行，积极探索两个大国的正确相处之道，将促进全人类的发展进步。
6: Xi Jinping is someone I have great respect for, and when they are invited, he always looks and searches out for solutions that are of benefit to both. You saw that meeting that took place, and that's what built a very important strategic relationship between the two countries. And we breathing from the same space, multilateralism that ensures that we respect global governance and institutions created to enable us to cooperate and work together for humanity's sake and peace's sake.
7: The proposals for 100,000 American young people to study in China, this marks a big advance. Many young Americans would love to be able to study and travel in China. Anything that can be done to encourage them so that they have a better understanding of Chinese society. The fact is that the interests of...both the people of China and the people of the United States lie in mutual cooperation, seeking to find ways to grow each other's economies. It is quite possible for countries which have different points of view on some important questions to sit down and achieve concrete agreements on specific topics. This is a very important lesson for the world today.
0: 下面来看时政要闻。
8: 当地时间9月26号，韩正在纽约联合国总部出席第81届联合国大会一般性辩论，并发表讲话。
9: 您正在收看的是《朝闻天下》。
1: 美国东部时间27号，中国大熊猫平平和福双搭乘包机抵达美国佐治亚州亚特兰大市，
0: 开启在亚特兰大动物园为期10年的旅居生活。
8: 大熊猫平平和福双从成都出发，于当地时间27号清晨抵达亚特兰大国际机场，随后这对大熊猫被顺利转运至亚特兰大动物园。据中方介绍，中美双方兽医和饲养员联合检查，确认两只大熊猫健康状况良好，并开始接受约一个月的常规隔离检疫。一些游客专程来到动物园迎接大熊猫平平和福双。